0: ังเลยนะก็ดีลิเวอร์ชิโรซิสตาร์ไปสังสินเนียมิมิซามันงั้นมังงากบปานกบอะดูบุลิเวอร์ซิสโชคลักปะมาตมยาวยามสาธินะโชคลักปะมายาวอะดูเอรักดีลิเวอร์ชิโรซิสติกิตังเห็นมังงั้นมิซามันงั้นตรังอากุนกบกว่าสมัยตาร์ไปยาวยหายบุษิงสีคุยนะอักษังกิไลฟ์สไตล์สิกิอัมมารีเลยนะยาวเวทสิกิอัมมารีเลยนะนะคุยนะเพื่อที่ลิเวอร์กิทรีทเมนต์ดักควายดิฮานันแบบโฟกัสปีบเสียไม่เช่นหายบุษิอักษังไม่ยิงตาฮัลลูอักษังไม่ยิงตาฮัลลูไม่ยิงสิกิอัมตาก็ต้องวินหายบุษิไอ้หนูสิกเลยสิริบักษังเสียเวทสิกิซาดมังอาดกินนัตตาราบุตังดักคุยนะเลเวลลิเวอร์ดูกิสเตสดูกิมัตุงินะหายนั่งกิจซาดมังอาตาร์ดิยานิตาเรียตาร์ดิยานิตาราตาร์ดิยานิไม่เวสเตสดูมัตุงินะแค่ไหนฮิดักสินะซัพพลิเมนต์หักษังกิไม่ยิงตาดันฮิดักตั้งซาระกับเพติลิเวอร์พักละกันนี่ให้บุษย์ยารู้อะดูนะคุยนะอาบัตินจักซากันดับนี่เบลนสไตซากันดับนี่ยาริงไงมาฟานกิจังพูดทุ่มบ้าไม่ยอมสิงเจซาบีระดมนี่แต่อิสฮาดูแอนิเมลเฟตเซียริงไงซาบีดับบุอะดูกะเอ็กซ์เซอร์ไซส์พัฒนาตัวเอง
1: หอยอะดูกะด็อกเตอร์คุยกิไล่ยิงพัฒนาไปเสียบตาเลยมาสินะมาตัวกับน้องนั้นจะทับบีบกิใครกูมันลิเบอร์สินาเร่ให้ตาเกิดดีด็อกเตอร์เว้ยนะจะทับบีบไล่ยิงพัฒนาตัวกิมาตั้งดูมาดิกซูโมวาพมทั้งบี
0: หอยหายใจลิเบอร์สินาเร่สิงเนรเกิดดีฮานันบิดาคุยนัดเทสครัตฮาดูกันอีกเทสข้ากันอีกเทสตัลลิเบอร์กิเทสชาวรักกันก็ได้ดีกิลาอินโอนะคุยนัดมารมจีดูกันสิดาคุยนัดไวรัสยอรมบรเฮปติติสบีซีมารวยนักอะดีกิมาซีทักภาษาบีฮิสตรีจะพัฒนาโลกนี้แอลกอฮอล์สิแก่ผมคุยนัดทักเลยกันโอ้ดีคุยซิโรซิสตาบีซีแอลกอฮอล์ทักไปกี่มาตั้มจิกาเอมอนจิกาซอมมารีเลนักอะดีมองวันเดอะไดบิติสเลยบราโนยบราอันมารมจีฮานันคุยนัดที่กันละกันมารมจีกิมาตุ้งินนะคุยนัดทรีทเมนต์เซ่สาวรักปะมันที่มันอะดูนี่ลิเบอร์กิวินาดีอะดูบุมารมมารมดูกิวินาคุยตุ้งอันของใครตัวรักกันเซสคานาบุมันนะไวรัสยอรมเฮริกาดีไวรัสกิดักท่ากันนี่อะดูเลยนะลิเวอร์กี้สปอร์ตตรงนะบ่ลิเวอร์กี้วิตามินครับมาตั้มครับทายน้ำสโอลก็มาตั้มเด็ดที่แอลกอฮอล์สินะระบากสูแอลกอฮอล์ดูคุณดักแต่ท่าตัวก็มาตั้มเด็ดที่แอลกอฮอล์วิตรูเอลกันนะคุยกี้ท่าตัวปะกี้เอาว่าบ่ตุ้มไปยาดบ่คุณชาญนี่เป็นแบบอดูสูคอนโทรลตรงนะมาตั้มครับท่ากันนี
1: ่
0: อดูก็เลื่อนๆนะนะคุยกี้ลิเวอร์สมาปังกันคิดตั้งกันขันนะสปอร์ติฟเทอราปีนะคุยตั้มครับท่ากันนี
1: ่
0: อดูก็ลิเวอร์มาปังกันขั้นกันนี่สมัยนั้นไดบิทิสเลน้อยบันทันนะบ่ฮิดักสุเมียมทุกเลยทุกลักไปฮิดักสิงเสียอีสานเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตัวเด็ดที่การนั่นเองอมุขขลักกันเองเลี้ยบมาทำตะก้อแต่ทำไมเนี่ยออโตอิมมูนไฮสุดาคุณนั่นสเตียรอยด์ก็ฮิดักมาเลยนั่นตัวทารักกันอันนั้นอาศัยกี่ฮาวรักผมจิตฮานะคุณนั่นยังทัวร์ก็ฮาวรักผมด้วยฮานะทรีทเมนต์ตัวผมตระกันเลยมาสิ่งที่มาตุ้งตาบดีลิเวอร์สโอปดีกี่ซีโรสิสตารักบดีกี่คอมพลิเคชันคุณทำไมเนี่ยสิ่งยาวเร่งขไปรักปะนัดแรกก็อีวอร์ปมาตั้มดักเว้นอินโดสโคปีโควิดคลายมันนักขักสังเดทัดแรกก
1: ็
0: สักข้อมันนุ่งดานัดแรกสักกี่แบบสิดาไฮรูปชียาวบริยังกันน
1: ี่
0: ยาวร์มากันดีเว้นนะยามกันลิงก์สเตสอีทอกตะบุเอร์กันดีฮิดากนัดไทยยามนักคุมังยกชนบุเอร์มากันนักเว้นนะมาดูดาราบารมีเยชเล่ไม่นั่นเลยเลยอะแต่กี่ยานามตัวนั้นมังกันบัสินนักเว้นเฮปาติกอินเกพโลปิติกเอาไว้มาซีมารัมจีเว้นนักคงตัวนั้นหามกันดับลิเวอร์สโคปมีนะนัดแรกก็หลายหูกุมบะตอกปะอะแต่อันนี้อินเฟคชันหลักก็จะตอกเลยดิมันสิ่งมันเลยแล้วก็ที่คุณนำมุกมาสิมาคงจิตตัวนี้ตัวนี้ห้ามตัวกันบ้าอินเฟคชันเลยแล้วกันอินเฟคชันคอนโทรลตรงนะบ้าคุยดักสิทารกันเนี่ยบ้าดูนะงั้นสายที่เขาเลิกผมดูมาทาร์เก็ตตัวกันนี่ดูกันอันนี้สุดเด่นนะลิเวอร์ซิโรซิสทาร์กไปคอมพลิเคชันไม่ยอมดูดีลอยน์มาหน้าบันนี่นะคิดดักที่ลอยน์มาหน้าบันนี่กันอาบุมับนับไวรัสตั้งกี่ซิโรซิสทาร์กผมมาทำดิสิ่งยอร์มมากสุแอลกอฮอล์ทับมีมันนะซิโรซิสทาร์กสิ่งยอร์มมากสุคิดดักที่ตั้งสปอร์ติฟเมดิเคชันครับทั้งหมดก็สมัยนั้นคนนั้นไล่ยิงอะดูกะถ้าตรุกตรุกคุณยิงอยู่คนนั้นลิเวอร์ซิโรซิสตาร์กระดีลิเวอร์แคนเซอร์นารกพยาบราณคนนั้นอัลตราซอนทั้งหมดแบบนี
1: ้
0: อะดูกะลิเวอร์แคนเซอร์จะยามงั้นลิงก์มาทำดักขังตัวก็ได้บ้างพี่ยามงั้นลิงก์สเตจด้วยแล้วมันก็ดีคุยจุดมพอยี่ปั๊มไปไม่ยามเลยเรื่องยามคุมังกับส่วนแล้วก็ดีงั้นเดี๋ยวอะดูบุยามงั้นลิงก์สเตจด้วยแล้วก็ดีคุยนะลิเวอร์กี้หายไปบ้างตุ้มมามาขักเลยแล้วมันก็ดีตุ้มโอเปอเรชั่นตัวโลกตัวก็ช่วยโอเปอเรชั่นตัวดูก็ช่วยคุยนะมาพันธุ์ยี่เรียทุกอย่างแบบคนพอกิดาคับสันแบบยามมันเลยเรื่องอะดูกะขณะกูมาขึ้นเดี๋ยวดีลิเวอร์ทรานสแปลนต์ตัวบ้างมันก็ดีลิเวอร์แคนเซอร์ตายแล้วก็ดีลิเวอร์ทรานสแปลนต์ตัวนั้นหายไป
1: ค่ะมาข้าสัตว์ทั้งหลายพูดในบางจังหวะบางวันสิคุยกี่ลิเวอร์ซิโรซิสนั้นน่ารับมีวิสิงสิดาคุยนะพิซซ่าพิทักบะกี้มองสิดาคุยนะเยอรมันมุดพิซซ่าบะยาดีเด็กีมาซูพิซซ่าบะยาดีข้ามเรื่องมาพิซซ่าบะยาดีกันนะสมัยนะพิซซ่าบะยาดับมาแม่มาข้าครับคุยกี่สัมผัสกุมบะจัมจัมบะคือตั้งพิซซ่าละก็สมัยนะดมทำหน้าบะคุยตุ้มก็เท่งนะใจมาสิเสกก็ได้พบว่าสมบะกี้ก็ได้พบว่าสิกีพิซซ่ารีบมาองสีนะ

0: กุ้งกันกี่ตัวรวมตาบีรีเบสิงบูตาราโมกซารีกรมซารีเสบมาฟังพัมลังดึงเส้นบีซี
1: พันนี่ฟันนี่บุงอ
0: เสบมึงก็สิ่งที่ตรงแก่เรื่องบัตตา
1: ฮัลโ
0: ท
1: หล
0: ำซารีบัววันนี้บัตตาเอซี
1: อือฮึ
0: นิ่งทำมาให้มารงทาบมาส่งมาสิ่งที่เสกเช่นตัวรวมไอบีซีมาตั้งแต่ด็อกเตอร์บีเจียปังอิจัมก็อุณหภูมิสาบวันนี้บัตตาชุดทำซารี
1: อือฮึ
0: อันนี้บ้านเดเสดี
1: ฮัลโหล
0: ไซคอมลำจึงลิมสันุนสักป่ามวยรังไซเสียนาตามินาเสี
1: ฟันนี่ฟันนี่บุงอ
0: เราอิสิบมาสักปีก็ตัวเป็นมาตั้งสินะทวีบินะกบฏเอกลอยการ์ปุกิมาตั้งเลย
1: ฮวย
0: ตามินาเสี
1: ตามินาชิบุง

0: ใส่คมลำจึงลีมาสรุนสักปะมวยรังไซดะถอยบินกับพวกเด็กลอยการ์ปกิมาตังสิลูกพัตมิดาเร่
1: คุยตาสิบุง
0: ฮารุบิสเซดีนกวานสุงเงี้ยสิกิธรรมหุตุปตะนิ่งเซิงเจคิบะวารีวัตัยนิ่งธรรมะหิมารุงท้าบัมสุงเงี้ยสิกิเซ็กซินตรังกิมาตังตาด็อกเตอร์บิจยาปังอิจมังแงกุนนดุนวารีวัตัยตานะเจกิ
1: ฟันนี่ฟันนี่บุง
0: ธรรมะสิวปุตุกลีบัตะนงทอมบัมรอมานีนิ่งธรรมะหิมารุงท้าบัมตีมาสิกิเซ็กซินตรังไอเบสิกิมาตังตาขณะนี้นับว่าด็อกเตอร์ปังอิจมบิจยา subject matter specialistคริสิบิการเคียนทราวุลาวเล็งเช่นดูนั่นเลยไปเรื่อยอ่านบัตรด็อกเตอร์พุทธารามนกเชอรี
2: ่โอ้ยทักเชอรี
0: ่ฮาวดุกซาบุยนะคุยนะนิ่งทำมาให้มารองระบีครูปสกายให้นาเรบัสีนั่นสิการีการีบูนัวคุยนะข้างหน้ากันตัวริบสาวฮาวดุกคุยนี่ก็ตายไป
2: โอ้ยไอ้หายใจเก๋คุยนะระบีครูปสก์นิ่งทำท่าดะท่าบะมะขลกีอะดูกุมบะครูปส์ฟิลครูปส์บุโอเกระvegetable bu oigera ko adugo ma makhal gi pambi makhal singa duni aduga high river khugi rabi crop sing je mana thaba matam sidai sta focus toraga akoina haijara bada khugi ningtham thagi matam da thaba adugo ma makhal thaba gi matam sina khoina october november sai da thaba aduga high river posing je lok pasi shu akoina khoina october november da thaba si matung ina haibadi magi hoi variety khena bagi buji matung ile aduga khoina february to april bo simaina lokadori ba adugumba makhal gi crop sing dubuni khoina rabi crops hairi base aduga akhoina taseng na hairaga di rabi haiba word si khogi arabic word amadagi magi meaning sina spring harvest haina adumaina tholakpa adugumba makhal duni haijaningi
0: adu karam karam pambi sing mai marong sing wai gadoi na masi kodam moine kada habi
2: a huzik aina mamang da haija ki bada koi ningtham tha da tha ba ya ba makhal jing du aina panjakre ko ada sidai tha ba sida koi na field crops haiba ma ko ada gi koi na hinjang na bioi na rabi vegetable or spice haiba ma ada gi koi na sa haiba di koi gi animal science rom da focus tawra ga fodder crops kai na ga sulai ri ge ada da hai ri ba se koi na tonga tonga na samlap na hai ra ba da koi na field crops hai ra ga na koi na wheat haiba di gehu gum ba chickpea chana gum ba adi lentil haiba di koi gi mushori dal do adu gum ba gum ba adu ga koi gi hawai thara or filpi ka chuma kangbu aduga rapeseed mustard kumba adagi akhoi gi sunflower hujik ji sunflower shamna thagatnari dana masuning thamtha da khoi gi field crops soina dum thaba yai aduga mu sunflower dana tana khoi na rabi mes ningtham da thaba khoi gi
0: chujak
2: chujak sho dum thaba
0: chujak ka
2: hina hoi aduga mu itop tom na hujik ti ihodi hodri ba khoi na field crops ki makazi da safe flower haina khoi gi kusum lai ga haina ba do sijimasu akhoina dum lai oina da su paisa tanba ya baning tham thagi huji huji koina october simaina thaba ya ba lakadori october se thaba ya ba